สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหน่วยงานด้านสภาพอากาศของญี่ปุ่นกำลังเตือนประชาชนในบางพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศให้ระมัดระวังเป็นพิเศษต่อภัยดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักณเวลา 18:00 นของวันศุกร์ที่26 มิถุนายนมีการประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนดินถล่มระดับ4ในบางพื้นที่ของจังหวัดยามางูจิคางาวะและฮิโรชิมาระดับ4เป็นระดับแจ้งเตือนที่สูงเป็นอันดับ2ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงเกิดดินถล่มสูงมากและประชาชนควรอพยพออกจากพื้นที่อันตรายแนวฝนตามฤดูกาลที่หยุดนิ่งอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดช่วงเช้าวันศุกร์ที่26ปริมาณน้ำฝนต่อชั่วโมงจนถึงเวลา 11:00 นสูงถึง57 มิลลิเมตรในเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะและ31 มิลลิเมตรในเมืองคูซูงาวะจังหวัดนาราส่วนภูมิภาคคิงกิเกิดฝนตกหนักเป็นพิเศษในช่วงเช้าตรู่ที่ภูเขาอิโกมะในจังหวัดโอซาก้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.5 มิลลิเมตรในช่วง1 ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ6:30 นส่วนที่เมืองคาวาจินางาโนะในจังหวัดโอซาก้าเช่นกันวัดปริมาณน้ำฝน

จ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงเวเนซุเอลากำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดต่อกันรัฐบาลแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย188คนและบาดเจ็บมากกว่า 1,500 คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกรุงการากัสและรัฐทางตอนเหนือของประเทศหลายแห่งแผ่นดินไหว2ครั้งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันพุธที่24โดยห่างกันไม่ถึง1นาทีทั้ง2ครั้งมีความรุนแรงมากกว่าขนาดหรือแมกนิจูด7จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสไปทางทิศตะวันตกประมาณ160กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดศูนย์กลางถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรงซึ่งรองจากระดับสูงสุดคือรุนแรงมากขณะนี้ยังคงมีปฏิบัติการกู้ภัยอยู่เจ้าหน้าที่ระบุว่าอาคารกว่า200หลังได้รับความเสียหายหรือพังถล่มส่วนใหญ่อยู่ในรัฐลาไกวราซึ่งอยู่ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีคนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า200คน

การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการหาวิธีช่วยให้ยูเครนฟื้นตัวจากการรุกรานของรัสเซียได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนโดยมีผู้แทนทั่วโลกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมมีการจัดประชุมลักษณะนี้ขึ้นครั้งแรกในปี2565ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัสเซียเริ่มการรุกรานยูเครนคณะผู้แทนรัฐบาลจากประมาณ70ประเทศรวมถึงตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจเข้าร่วมการประชุมในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกดานส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์การหารือมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการรุกรานได้แก่พลังงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและโลจิสติกกลุ่มธนาคารโลกและสถาบันอื่นๆร่วมกันประเมินว่าในช่วง10ปีข้างหน้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยูเครนจะสูงถึงเกือบ 588,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 19.6 ล้านล้านบาทในสถานที่จัดงานมีการตั้งบูธจากธุรกิจต่างๆราว200บูธเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าพวกเขาสามารถช่วยยูเครนในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรรัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอแผนกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับยูเครนและโปแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือยูเครนในการฟื้นตัวจากการรุกรานของรัสเซียรัฐบาลญี่ปุ่นยูเครนและโปแลนด์ได้ร่วมกันจัดงานที่การประชุมนานาชาติประจำปีว่าด้วยการฟื้นฟูยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนายยาบานะเคนจิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูในระยะกลางถึงระยะยาวอย่างยั่งยืนผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนจากทั้งญี่ปุ่นและยูเครนนายยามาดะได้เปิดเผยเอกสารที่ลงนามระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทจากยูเครนหรือโปแลนด์เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ7โครงการเขาแสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยการจัดหาพลังงานและภาคส่วนอื่นๆด้านเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนกล่าวว่านอกเหนือจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วยูเครนหวังที่จะทำให้ความเป็นหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือโดยตรงระหว่างบริษัทของยูเครนและของญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายทีมชาติญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดน1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทำให้ญี่ปุ่นจบที่อันดับ2ของกลุ่ม F ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งอยู่อันดับที่18ของโลกพบกับทีมชาติสวีเดนอันดับที่38ของโลกที่สนามดัลลัส

เตเดียมในสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้นาทีที่56มาเอดะไดเซนยิงประตูให้ญี่ปุ่นขึ้นนำ1-0แต่เพียง6นาทีต่อมาแอนโทนีเอลังกายิงประตูตีเสมอให้สวีเดนเป็น1-1ญี่ปุ่นจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ2ของกลุ่ม F มี5คะแนนจากผลงานชนะ1นัดและเสมอ2นัดโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้เขาหวังว่าทีมจะคว้าชัยชนะเพื่อจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ1ของกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เขากล่าวว่าผู้เล่นได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันเขายังแสดงความหวังว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะใช้จิตวิญญาณนักสู้เพื่อคว้าชัยในนัดต่อไปญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลทีมอันดับ6ของโลกในรอบน็อกเอาท์วันจันทร์ที่29ตามเวลาท้องถิ่นจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ
1: เรื่องราวตามบทสนทนาตอนนี้คือมีย่าช่างภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองมีย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะกันทั้งกลุ่มค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: ภรรยาสั่งโซบะสำหรับทุกคนค่ะ
2: おそば3つお願いします。
0: ขอสั่งโซบะ3ที่ค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า
3: ฮาย
0: ได้ค่ะ。
1: แล้วทางภรรยาก็ถามหมี่ย่า
2: 日本へは観光ですか？
0: ที่ญี่ปุ่นนี่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือคะ？
1: หมี่ย่าตอบว่า
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ
3: それで日本を旅行しています
0: ก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
1: นักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่า
4: それは素晴らしいね
0: นั่นยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ขณะที่พูดคุยกันโซบะก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ
3: お待たせしました
0: ขออภัยที่ทำให้รอค่ะสำนวนหลักประจำวันครับได้แก่กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู
3: ่ญี่ปุ่นを旅行しています。
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่า
5: ญี่ปุ่น
0: คือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและ
5: 旅行しています。
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือ
5: 旅行しています。
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวางいますต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเทคำว่าท่องเที่ยวคือ
5: 旅行する
0: เมื่อผันเป็นรูปเทจะได้
5: 旅行して
0: และเมื่อเพิ่ม
5: います
0: ต่อท้ายก็จะเป็น
5: 旅行しています
1: เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 旅行しています日本を旅行しています日本を旅行しています
1: ในบทสนทนามีย่าพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะนิฮอนโนโคโตไคไงนิโชไกชิเตอิมัสตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นี่คะ
0: ใช่แล้วครับคำว่า
5: โชไกชิเตอิมัส
0: แปลว่ากำลังแนะนำผันมาจาก
5: โชไกซึรุ
0: โดยทำให้อยู่ในรูปเทซึ่งจะได้ว่า
5: โชไกชิเต
0: แล้วต่อด้วย
5: います
0: มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับ
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: และนี่คือความหมายครับ
6: 旅行ですか？
1: ท่องเที่ยวหรือครับ
0: คำว่า
5: 旅行
0: เป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยว
6: はいあちこち旅行しています
1: ครับกำลังท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่ครับ
0: คำว่า
5: はい
0: คือครับและ
5: あちこち
0: แปลว่าที่โน่นที่นี
1: ่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 旅行していますあちこち旅行しています。
0: ทีนี้ลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือ
5: 仕事仕事
0: และทำคือ
5: する
0: รูปเทของคำนี้คือ
5: して、して。
0: เชิญครับ。
3: 仕事をしています。仕事をしています。
0: มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับ。คราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับ
1: เมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเช่นอิจินิและซันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: 1
5: 1
0: 2
5: 2
0: 3
5: 3
0: 4
5: 4
0: 5
5: 5
0: 5ในบทสนทนาเมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็นภรรยาสั่งโซบะ3ที่ก็พูดว่า
5: おそば3つお願いします
0: ถ้าเราจะสั่ง2ที่ล่ะครับจะพูดยังไง
5: おそば2つお願いします
1: พูดได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ
2: おそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: เราพูดถึงอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโซบะก็พอเหมาะพอเจาะกับมุมนี้เลยค่ะไคโตะชวนชิมหัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะ
0: โซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งเมล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงใน

0: น้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆ นะครับคุณสุทธิพรเคยกินโซบะไหมครับ
1: เคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี่ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในย่านการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวๆสถานีรถไฟด้วย
0: แม้แต่ภายในสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับ
1: ทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสูดเส้นดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะ
0: ครับการสูดดังๆแบบนั้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทำให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan
2: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.